0: มิดเปยเกลเปยเปเกลเปยมอดเปยเอ้ยมดูทีกใช่ซองเมซีตุรุยเกลเปย
1: มหาจนกมเกโอ้โหโหรยากุเกร้องมีดสายปุยบังหอยเล่นที่ยามหาจนกมเกโหโหรมาจับไว้ยินตีนด้วยมหาจนกมเกมีดท่ามีดสายปุยเลยมีมหาจนกมเกอามาจังการีนยมบากอกนะมหาจนกมเกดายากัติมีดท่ามีดสายปุยเลยมีมหาจนกมเกมีดสายปุยเลยมี